ละมันบูรุงที่กันเองมาบดเกินเต้นากันตั้งเยอะกุสเต้ ambo เสกโกจันกันยินดูตลุดีตาตาโกอโมสบุรินคาเปอร์คาเปอร์จีริอาสวัสดีก็เจ็บปนกันยิงนับบีมัสเก็บปนตันตันสกุลนี่ปานิกัด